0: จะงานละสับปุดบันกาปอรามาตรอนเองเตรตันซาตะเจละมุนรับปุดมินตะสาปอรายะเอ้กากันเถอเกียสมังเกินประมาณบุญาลโอ้มารหัตตะกลับมารหัตตะจันเถอบุญอาบุญโยเอลก็
1: เย้

0: ังรังเกดิกอยาดูมันกอร์บันละสักุบอันตรมาเตมุฮัมมัดมากะกระบันเซกอกนักุรนังกอกสะเซบอยบอกิกะเบกดะลาก็สักุบอันตรมาเตมุฮัมมัดสักอันนี้ต้องใจเกลือเตอร์บุญอาบุโยเอลกอ
1: เนี่ย

0: กันในปังกุมาลองปอลองเยอะมุจงูจะไม่ได้เป็นเตะเอ้ยเอ็งส่วนเซ็งก่อนสิอาตตาหนูเด็กกับเบิร์มาร์ทันเป็นเต็งเด็กกับมาร์ซีเดือดวะ
1: มาร์คัลเลสัมยานั่นเล
0: ยYa Allah, om masih dua pas pada tuan leh. Eh, dah emak abon baca lah. Sopani. Eka.